0: ไม่ใช่ครับ good night คร
1: ับ โอ้ I'm sorry good night what's your name
2: name
1: oh I'm sorry how do you do
2: ครับดูครับดู
1: oh you come back to Thailand what's boo boo this Cambodia okay
2: คร
1: ับ
2: okay
1: can you speak Thai เดี๋ยวฉันขอตบออกอากาศหน่อยได้ไหม
3: เดี๋ยว
4: It is from the time, then I've been from Shui. My name is Yak.